0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิพย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
9: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
3: First at the Landmark Bangkok Estolon Extreme MK2 Hear the Extraordinary
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: วงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @ Rama Ticket

0: รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
2: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
2: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
4: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
5: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice จุ๋มลรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: Bangkok's only all English music station, Radio Thailand, FM 88.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
2: ก็ธรรมะสี่ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรได้แก่อริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุเกิดของทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์นี้เป็นธรรมสี่ประการที่ควรรู้ยิ่ง What four things should be directly known? The four noble truths. Suffering. The origin of suffering. The cessation of suffering. And the practice that leads to the cessation of suffering. ก็ธรรมะสี่ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรได้แก่สามัญผล4คือผลแห่งความเป็นสมณะ4ประการคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลนี้เป็นธรรม4ประการที่ควรทำให้แจ้ง What four things should be realizedFour fruits of the ascetic life, stream entry, one's return, non-return, and perfection. ธรรมะ40ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้So these 40 things that are true, real, and accurate, not unreal, not otherwise, were rightly awakened to by the realized one. ธรรมะ5ประการก็ธรรมะ5ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ5ประการที่ควรเจริญธรรมะ5ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะ5ประการที่ควรละธรรมะ5ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะ5ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะ5ประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะ5ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะ5ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะ5ประการที่ควรทำให้แจ้ง Groups of five. Five things are helpful. Five things should be developed. Five things should be completely understood. Five things should be given up. Five things make things worse. Five things lead to distinction. Five things are hard to comprehend.Five things should be produced. Five things should be directly known. And five things should be realized. ก็ธรรมะ5ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือองค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร5อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค What five things are helpful? Five factors that support meditation. A mendicant has faith in the realized one's awakening that bliss one is perfected. A fully awakened Buddha, accomplished in knowledge and conduct, holy, knower of the world, supreme guide for those who wish to train, teacher of gods and humans, awakened, blessed. ข้อที่สองเธอเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุที่ย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียร They are rarely ill or unwell. Their stomach digests well, being neither too hot nor too cold, but just right and fit for meditation. ข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนเปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลาย They are not devious or deceitful. They reveal themselves honestly to the teacher or sensible spiritual companions. และฉะนั้นเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย They live with energy roused up for giving up unskillful qualities and embracing skillful qualities. They are strong, staunchly vigorous,not slagging off when it comes to developing skillful qualities. ดังนั้นเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องให้เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปอันประเสริฐเป็นเรื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรม5ประการที่มีอุปการะมากAnd they are wise. They have the wisdom of arising and passing away, which is noble, penetrative, and leads to the complete ending of suffering.
3: ก็ธรรมะ5ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ได้แก่มีปีติแผ่ไปมีสุขแผ่ไปมีการกำหนดรู้จิตผู้อื่นแผ่ไปมีแสงสว่างแผ่ไปและปัจเวกขณะญาณเป็นนิมิตนี้เป็นธรรม5ประการที่ควรเจริญ
2: What five things should be developed? Right immersion with five factors. Pervaded with rapture. PervadedWith pleasure, pervaded with mind, pervaded with light, and a foundation for reviving.
3: ก็ธรรมะ5ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออุปทานขันธ์ทั้ง5กองแห่งความยึดมั่น5ประการได้แก่อุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนากองแห่งความยึดมั่นคือสัญญาอุปทานขันธ์คือสังขารและอุปทานขันธ์คือกองแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณนี้เป็นธรรม5ประการที่ควรกำหนดรู
2: ้ What five things should be completely understood? five grasping aggregates, form, feeling, perception, choices, and consciousness. ก็ธรรมะ5ประการที่ควรละคืออะไรได้แก่นิพพาน5ประการคือกามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทคือความคิดร้ายทีนมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมอุทธัจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและความร้อนใจและวิจิกิจฉาคือความลังเลเคลือบแคลงนี้เป็นธรรม5ประการที่ควรละ What five things should be given up? Five hindrances. Sensual desire, ill will, dullness and drowsiness, restlessness and remorse, and doubt. ก็ธรรม5ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือกิเลสเรื่องตรึงจิตดุจตะปู5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เกลือบแกลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาจิตของภิกษุผู้เกลือบแกลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของเธอไม่น้อมไปอย่างนั้นนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่หนึ่งและเธอมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาและเป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะคือความคิดประทุษร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจิตของเธอที่โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อการประกอบเนืองเพื่อกระทำความต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของเธอเป็นอย่างนั้นนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่5นี้เป็นธรรมที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม5ประการ What five things make things worse? Five kinds of emotional barrenness. Firstly,A mendicant has doubts about the teacher. They are uncertain, undecided, and lacking confidence. This being so, their mind does not incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the first kind of emotional barrenness. Furthermore, a mendicant has doubts.About the teaching, the sangha, the training. And a mendicant is angry and upset with their spiritual companions, resentful and closed off. This being so, their mind does not incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the fifth kinds ofemotional barrenness ก็ทำ5ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรได้แก่อินทรีย์5ได้แก่อินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญานี้เป็นธรรม5ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษWhat five things lead to distinction? Five faculties. Faith, energy, mindfulness, immersion, and wisdom. ก็ธรรมะ5ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไร
3: คือธาตุที่สลัด5ประการคือเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการกามธาตุทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่น้อมไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนสิการเนคขมะจิตของเธอก็เล่นไปเหลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเนกขัมมะจิตของเธอชื่อว่าดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะการเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดกามทั้งหลาย What five things are hard to comprehend? Five elements of escape. A mendicant focuses on sensual pleasures, but their mind isn't eager, confident, settledand decided about them. But when they focus on renunciation, their mind is eager, confident, settled, and decided about it. Their mind is in a good state, well developed, well risen, well freed, and well detached from sensual pleasures. They are freed.From distressing and feverish defilements that arise because of sensual pleasures, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from sensual pleasures is explained. ก็เมื่อภิกษุมนสิการพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนสิการอพยาบาทจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอพยาบาทคือความไม่พยาบาทจิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตที่ดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากพยาบาทเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกธาตุที่สลัดพยาบาท Take another caseWhere a mendicant focuses on ill will, but their mind isn't eager. But when they focus on good will, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from ill will. They are freed from the distressing and feverish defilements that arise because of ill will.So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from ill will is explained. ก็เมื่อภิกษุมนสิการวิหิงสาจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมนสิการวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอวิหิงสาจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วก็บรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วรากออกดีแล้วจากวิหิงสาเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะวิหิงสาเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้น นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดวิหิงสา
2: Take another case where a mendicant focuses on harming, but the mind isn't eager. But when they focus on compassion, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from harming. They are freed from distressing and feverish defilements that arise because of harming. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from harming is explained.
3: ข้อที่สี่เมื่อภิกษุมนสิการรูปทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายเมื่อเธอมนสิการอรูปจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอรูปจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดรูปทั้งหลาย
2: Take another case where a mendicant focuses on form, but their mind isn't eager. But when they focus on the formless, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from forms. They are freed from the distressing and feverish defilements that arise because of form. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from forms is explained.
3: ข้อที่ 5 เมื่อภิกษุมนสิการสกายะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสกายะแต่เมื่อเธอมนสิการสกายะนิโรธคือความดับแห่งสกายะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในสกายะนิโรธจิตของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากสกายะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะสักยะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดสกายะนี่แหละเป็นธรรมห้าประการที่แทงตลอดได้ยาก
2: Take a case where a mendicant focuses on identity, but their mind isn't eager, confident, settled, and decided about it. But when they focus on the ending of identity, their mind is eager, confident, settled, and decided about it. Their mind is in a good state, well developed, well risen, well freed, and well detached from identity. They are free from distressing and feverish defilements that arise because of identity. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from identity is explained.
3: ก็ธรรมะ 5 ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยญาณ5อย่าง ได้แก่ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นของประเสริฐปราศจากอามิตรและญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้คนชั่วคนถอยเสพไม่ได้ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบประณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นและมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่มการห้ามกิเลสด้วยการปรุงแต่งแห่งจิตและญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าเรามีสติเข้าสมาธิและเรามีสติออกจากสมาธินี้เป็นธรรม5ประการที่ควรเกิดขึ้น What 5 things should be produced? Right immersion with 5 knowledges. The following knowledges arise for you personally. This immersion is blissful now and results is bliss in the future. This immersion is noble and spiritual. This immersion is not cultivated by sinners. This immersion is peaceful and sublime, and tranquil and unified, not held in place by forceful suppression. I am mindfully entered into and emerged from this immersion. ก็ธรรมะ5ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือวิมุตตายตนะ5อย่างคือ1พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะที่พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งความหลุดพ้นประการที่หนึ่ง What 5 things should be directly known? 5 opportunities for freedom. Firstly, the teacher or respected spiritual companion teaches Dhamma to a mendicant. That mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma. No matter how the teacher or a respected spiritual companion teaches it, feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss, and when blissful, the mind becomes immersed. This is the first opportunity for freedom. ประการที่สองก็พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออุปทานขันธ์ทั้งห้ากองแห่งความยึดมั่น5ประการได้แก่อุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนากองแห่งความยึดมั่นคือสัญญาอุปทานขันธ์คือสังขารและอุปทานขันธ์คือกองแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณนี้เป็นธรรม5ประการที่ควรกำหนดรู้ What 5 things should be completely understood?
2: five grasping aggregates, form, feeling, perception, choices, and consciousness. ก็ธรรมะ5ประการที่ควรละคืออะไรได้แก่นิพพาน5ประการคือกามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทคือความคิดร้ายทีนมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมอุทธัจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและความร้อนใจและวิจิกิจฉาคือความลังเลเคลือบแคลงนี้เป็นธรรม5ประการที่ควรละ What five things should be given up? Five hindrances. Sensual desire, ill will, dullness and drowsiness, restlessness and remorse, and doubt. ก็ธรรม5ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือกิเลสเรื่องตรึงจิตดุจตะปู5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เกลือบแกลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาจิตของภิกษุผู้เกลือบแกลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของเธอไม่น้อมไปอย่างนั้นนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่หนึ่งและเธอมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาและเป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะคือความคิดประทุษร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจิตของเธอที่โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อการประกอบเนืองเพื่อกระทำความต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของเธอเป็นอย่างนั้นนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่5นี้เป็นธรรมที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม5ประการ What five things make things worse? Five kinds of emotional barrenness. Firstly,A mendicant has doubts about the teacher. They are uncertain, undecided, and lacking confidence. This being so, their mind does not incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the first kind of emotional barrenness. Furthermore, a mendicant has doubts.About the teaching, the sangha, the training. And a mendicant is angry and upset with their spiritual companions, resentful and closed off. This being so, their mind does not incline toward keenness, commitment, persistence, and striving. This is the fifth kinds ofemotional barrenness ก็ทำ5ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรได้แก่อินทรีย์5ได้แก่อินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญานี้เป็นธรรม5ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษWhat five things lead to distinction? Five faculties. Faith, energy, mindfulness, immersion, and wisdom. ก็ธรรมะ5ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรค
3: ือธาตุที่สลัด5ประการคือเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการกามธาตุทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่น้อมไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนสิการเนกขัมมะจิตของเธอก็เล่นไปเหลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเนกขัมมะจิตของเธอชื่อว่าดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะการเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดกามทั้งหลาย What five things are hard to comprehend? Five elements of escape. A mendicant focuses on sensual pleasures.But am I easy, eager, confident, settled, and decided about them? But when they focus on renunciation, their mind is eager, confident, settled, and decided about it. Their mind is in a good state, well developed, well risen, well freed, and well detached.From sensual pleasures, they are freed from distressing and feverish defilements that arise because of sensual pleasures, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from sensual pleasures is explained. ก็เมื่อภิกษุมนสิการพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนสิการอพยาบาทจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอพยาบาทคือความไม่พยาบาทจิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตที่ดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากพยาบาทเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแขนซึ่งเกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกธาตุที่สลัดพยาบาทTake another case where a mendicant focuses on ill will, but their mind isn't eager. But when they focus on good will, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from ill will. They are freed from the distressing and feverish defilements.That arise because of ill will, so they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from ill will is explained. ก็เมื่อภิกษุมนสิการวิหิงสาจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมนสิการอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอวิหิงสาจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วก็บรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วรากออกดีแล้วจากวิหิงสาเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะวิหิงสาเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้น นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดวิหิงสา
2: Take another case where a mendicant focuses on harming, but the mind isn't eager. But when they focus on compassion, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from harming. They are freed from distressing and feverish defilements that arise because of harming. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from harming is explained.
3: ข้อที่สี่เมื่อภิกษุมนสิการรูปทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายเมื่อเธอมนสิการอรูปจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอรูปจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดรูปทั้งหลาย
2: Take another case where a mendicant focuses on form, but their mind isn't eager. But when they focus on the formless, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from forms. They are freed from the distressing and feverish defilements that arise because of form. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from forms is explained.
3: ข้อที่ 5 เมื่อภิกษุมนสิการสกายะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสกายะแต่เมื่อเธอมนสิการสกายะนิโรธคือความดับแห่งสกายะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในสกายะนิโรธจิตของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากสกายะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะสักยะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดสกายะนี่แหละเป็นธรรมห้าประการที่แทงตลอดได้ยาก
2: Take a case where a mendicantfocuses on identity, but their mind isn't eager, confident, settled, and decided about it. But when they focus on the ending of identity, their mind is eager, confident, settled, and decided about it. Their mind is in a good state, well developed, well risen,well freed and well detached from identity. They are free from distressing and feverish defilements that arise because of identity. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from identity is explained.
3: ก็ธรรมะ 5 ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยญาณ5อย่าง ได้แก่ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นของประเสริฐปราศจากอามิตรและญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้คนชั่วคนถอยเสพไม่ได้ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบประณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นและมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่มการห้ามกิเลสด้วยการปรุงแต่งแห่งจิตและญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าเรามีสติเข้าสมาธิและเรามีสติออกจากสมาธินี้เป็นธรรม5ประการที่ควรเกิดขึ้น What 5 things should be produced? Right immersion with 5 knowledges. The following knowledges arise for you personally. This immersion is blissful now and results is bliss in the future. This immersion is noble and spiritual. This immersion is not cultivated by sinners. This immersion is peaceful and sublime, and tranquil and unified, not held in place by forceful suppression. I am mindfully entered into and emerged from this immersion. ก็ธรรมะ5ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือวิมุตตายตนะ5อย่างคือ1พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะที่พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งความหลุดพ้นประการที่หนึ่ง What 5 things should be directly known? 5 opportunities for freedom. Firstly, the teacher or respected spiritual companion teaches Dhamma to a mendicant. That mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma. No matter how the teacher or a respected spiritual companion teaches it, feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss, and when blissful, the mind becomes immersed. This is the first opportunity for freedom. ประการที่สองก็พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยในรายละเอียดเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาที่แสดงแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งความหลุดพ้นประการที่สอง Furthermore, it may be that neither the teacher nor a respected spiritual companion teaches Dhamma to a mendicant, but the mendicant teaches Dhamma in detail to others as they learned and memorized it. That mendicant feels inspired by the meaning and the teaching in that Dhamma. No matter how they teach it in details to others as they learned and memorized it, feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the second opportunity for freedom. ประการที่สามพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่ภิกษุนั้นสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้เรียนมาโดยพิสดารเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ได้เรียนมาที่สาธยายโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับผู้มีกายระงับย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุให้ถึงวิมุตติประการที่สาม Furthermore, it may be that neither the teacher nor a respected spiritual companion teaches Dhamma to the mendicant, but the mendicant recites the teaching in detail as they learned and memorized it. That mendicant feels inspired by that meaning and the teaching in that Dhamma, no matter how they recite it in detail. As they learned it and memorized it, feeling inspired, joy springs up. Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the third opportunity.For freedom. ข้อที่สี่ก็พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพรหมจรรย์ไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอแต่เธอก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแล้วก็ไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้เรียนมาแต่ภิกษุตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาที่เธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจเมื่อรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับเมื่อกายระงับย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นเหตุให้ถึงวิมุตติคือวิมุตตายตนะประการที่สี่ Furthermore, it may be that neither teacher nor spiritual companion teaches Dhamma for mendicants, nor does the mendicant recite the teaching, but the mendicant thinks about and considers the teaching in their heart, examining

0: Being joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, the body becomes tranquil. When the body is tranquil, one feels bliss. And when blissful, the mind becomes immersed. This is the fourth opportunity for freedom. ข้อที่ 5 ก็พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้เธอก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาและเธอก็ไม่ได้สาธยายธรรมและไม่ได้ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจแต่เธอเรียนสมาธินิมิตยังได้อย่างหนึ่งมาดีบรรณสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตยังได้อย่างหนึ่งมาดีบรรณสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดด้วยปัญญาเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับเมื่อกายระงับย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่ 5ทำ 5 ประการเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยRead and presented by Venerable Pra Paibun Apipunno from Forest Monastery Wat Pa Don Hai Sok, Udon Thani. Nam Sener Doi, Than Pra Ajarn Paibun Apipunno, Wat Pa Don Hai Sok, Jangwat Udon Thani.

0: This is Radio Thailand FM 88.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning Heal the Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
9: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites Radio Thailand FM 88 Sounds good. Feels good.